0: แม่เอ๊ะรถบขสคันนี้แหลนหันจังจนสั้นวิ่งหมด
1: ใช่แล้วที่ดินไหงง่องเลยเน
0: า
1: ะ
0: หากินข้าวกับเธอพวกเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาหนาวหนิวที่ไหนเขามีแกงอุจจาระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคกันนะที่เขาหย่องบุรีนางใส่นำมัน
2: โอ้ยมันยังเนาะอันบุรีนางน่ะ
0: โอ้กะยานางหันนี
2: ่โอ้ยานางบ้านเฮา
3: เอาสิซะเฮาว่าจะเฝ้ากินของเฮายางเลาะไปอีกซะก่อนนั่งเถื่อมันพอของดีกว่านี้สิเสียดายเด้ของแซ่บๆ
2: แม่นน่ะเนาะกระโดดมาเทื่อนี่ก็หากินของดีๆได้มั้ยเว้ย

0: พวกเข้ามาทำกันเนี่ยมันไผเลยที่เป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: โอ้ยสบายมากมูโต้บ่ต้องบอกมูโต้บ่ฮ้อนจักก๋วยเตี๋ยวเฮาสิสั่งเอง
0: เอาไปบ่
1: บ้านเฮาก๋วยเตี๋ยวหลายได้มีแต่วีไงนี่ตาแกครับตาแก
2: มีอะไรอ่ะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับ
2: ฮะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย
2: ก๋วยเตี๋ยวอีไรบางอั้วไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวบางอั้วขายกล้วยหอมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หัวมุมสีแยกงงไปทางโน่งไปทางโน่ง
1: โอ้ยหักว่าสิเข้าร้านละมูเฮ็ดจังได๋บาดเนี่ยพูดน่ะเขาว่าอยู่สีแยกร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีลูกศีลมีเส้นสันตัว
1: แม่นแล้วอันกล้วยซุ่มนี่เขาบ่ทันเตี๋ยวเนาะมันบ่แม่นก๋วยเตี๋ยว
0: เดี๋ยวเฮาสิสั่งเองครับแปะครับทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือนะครับ2 3 3 3
2: ฮะ
0: ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือน่ะ3 3
2: พวกอีไรพวกแม่ลูกลือไหนอ่ะ
0: ไม่จะเป็นนั่นเข้าใจลือพวกข่อยนี่ล่ะ
1: ลือพวกข่อย3คนนี่ล่ะมันไม่ลืออ้วนเนาะ